0: ังจากผลิตขึ้นมาได้ก็ได้กระจายไป
1: ใน
0: ภาคต่างๆของโลก
1: โอ้ยว่าสกุมิกาโรโรซิต
0: โดยนักรบชาว
1: โรโรซิต
0: เ
1: ป็น
0: สัตว์ที่
1: Pero usted me quita todo, ya me robaste mi televisión, mi radio, ahora quiero llevar mi carro, no me hagas así, Rosita. Ven aquí.

รปจึงกลายเป็นสิ่งที่สำคัญถูกนำมาแทนที่อาวุธปืนไฟของจีนตามแบบเดิมในยุคกลางคำว่าอาวุธปืนในภาษาอังกฤษก็คือ handgun หรือ firearm เพราะในการยิงนั้นคนปืนจะต้องยืนอยู่ที่ส่วนหลังของปืนพร้อมกับมืออีกด้านหนึ่งค้ำเอาไว้ในยุคแรกใช้การจี้ไฟไปที่รูชนวนโดยตรงเพื่อให้สายชนวนไปจี้กับดินปืนจนเกิดการจุดระเบิดต่อมาเริ่มคิดค้นกลไกที่เรียกว่าไก่กับนกสับเพื่อใช้จุดชนวนยิงกระสุนและในศตวรรษที่17ได้พัฒนากลไกจุดชนวนด้วยวิธีอื่น